ตยำกนอปฏิกรรมมลีสลาบรยังบมตตุนสังมันดิลังตลกอดาระปานุมตวงดัตไตงอาริโต